ก็นำเสนอบทเพลงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ได้เวลาฟังเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบส่งตรงมาจากแฟนเพลงนะครับ0843002556094356391ขอบคุณมายังทางเกาะยอนะครับเริ่มต้นมานี่ก็มาปะทะโตคารมกันในเพลงแก้วลืมดงสาริกาลืมไพรกันในวันอังคารที่9 มิถุนายน 2569แดดลมตกนะครับอากาศค่อนข้างที่จะดีจริงวันนี้นำเสนอลูกทุ่งเก่าเราชอบกันทาง FM VR Radio 88.75 ครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง2ชั่วโมงโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และโรงไม้พนาพันธ์พร้อมกับโครงการ1ตำบล1ดิจิตอลนะครับ1ตำบล1ดิจิตอลหรือดีป้านะโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลก็เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวเล่าขานกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.5 คุณขอมา4เพลงจัดกันไป2เพลงก่อนนะครับส่วนสายที่2นั้นรอฟังกับตำนานเล่าขานลูกทุ่งไทยนะครับจากบ้านปลายนาและไปที่ชุดฐานอากาศพร้อมทั้งหนุ่มนปขฐานบกพ่ายรักนะเดี๋ยวจะได้รับฟังกันใครเป็นใครไผเป็นไผเราก็จะมีเวลากัน2ชั่วโมงโดยประมาณขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 อย่าช้าอยู่ใจฟังเพลงต่อไปจากการเกาะยอนะครับหลังจากที่ฟังแก้วลืมดงสาริกาลืมไพรซึ่งก็เป็นการขัดแย้งกันในวงดนตรีของราชาเพลงลูกทุ่งราชินีเพลงลูกทุ่งกันนะครับกับครูสุรพลกับทางด้านของแม่ปองศรีวรนุชนะครับคุณแม่ก็แก้เผ็ดตอบโต้กันด้วยสาริกาลืมไพรหลังจากครูสุรพลแต่งเพลงต่อว่าปองศรีในเชิงเนรคุณลืมถิ่นฐานเดิมก็นั่นกันแหละตระกูลนกเหมือนกันแก้วลืมไพรชั่วดีว่ากันตามประสาปองศรีก็ออกตัวแบบนี้นะครับแต่ก็ยังมีว่าดีเด็ดว่าหากว่าพี่ดีจริงน้องหญิงจะทิ้งพี่ไปใหญ่นี่ก็เป็นเพลงที่เรียกแฟนๆให้ได้รับทราบเบื้องหลังความขัดแย้งของวงการลูกทุ่งในยุคนั้นนะฮะก็ยังมีกันอีกหลายคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพรพิรมกับชายเมืองสิงห์สยันสัญญายอดรักสลักใจก็ว่ากันไปกันอีก2ผลงานเพลงจากการเกาะยอฟังสบายๆกับแม่ไม้เพลงไทยของครูก้านแก้วสุพรรณบ้านน้องอยู่ไหนผ่องศรีก็มาโต้ตอบว่าบ้านน้องอยู่นี่

บทเพลงของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะครับร่มโพทองของแผ่นดินสิ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุทิศพระองค์ตลอดการครองราช70ปีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยพระองค์ท่านมีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนแท้จริงนะครับมีโครงการต่างๆมากมายโครงการฝนหลวงโครงการทฤษฎีใหม่น้ำชัยพัฒนาโครงการแกล้งดินโครงการแก้มลิงต่างๆนะก็เรียกว่าทางรัฐเองก็นำมาต่อยอดนำมาได้ให้กับพี่น้องชาวชนบทนะได้รับทราบและก็นำมาปฏิบัติมากอีกมากมายทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันกับโครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและหรือดีป้านะเขาก็มีโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับ1ตำบล1ดิจิทัลยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลก็ต้องมีการที่เรียกว่าวิวัฒนาการนะชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มชุมชนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยโดรนเพื่อการเกษตรนะเดี๋ยวนี้ต้องใช้โดรนกันแล้วนะครับเพื่อการเกษตรทั้ง500ชุมชนทั่วประเทศนะครับและควบคู่กับการยกระดับธุรกิจซ่อมบำรุงดินไปสู่ธุรกิจบำรุงและดูแลรักษาโดรนเพื่อการเกษตรจำนวน50ศูนย์บริการทั่วประเทศนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับก็ได้ทางสถานีก็ส่งข่าวมาครับในเมื่อวานกันแล้วนะครับ24-25มิถุนายนนี้ครับที่โรงแรม New Season Square นะ24-25มิถุนายนที่จะถึงนะครับโรงแรม New Season Square หาดใหญ่นะครับพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพื่อเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับก็เตรียมเอกสารกันไว้สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งจะได้มีวิสาหกิจเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วก็ยังมีรายงานการประชุมรายชื่อต่างๆหนังสือจดทะเบียนกลุ่มนี้เป็นหลักฐานนะครับเอาภาพสถานประกอบการของท่านมาด้วยนะครับก็นำมาบอกกล่าวเล่าขานกันในตำนานลูกทุ่งไทยนะครับพร้อมกับผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทบางดานสงขลารุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เดี๋ยวก็จะมาว่ากันแต่ตรงนี้ฟังพ่อหลวงแผ่นดินสอนชัยมิกวิเชียนสายันสัญญากับเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยเอกลักษณ์ไทยและยังมีศิษย์ศักดิ์ผู้กันทองนะครับฐานอากาศขาดรักฐานบกพ่ายรักและสัญญาพรนารายณ์ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio 88.75 นะครับขอบคุณไปยังสมหมายคาสวิทนะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดน้ำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับและก็บริการเป็นกันเองอยู่ที่บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่0624565556ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สกันไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนดูความพัฒนาดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสอยู่ใกล้ๆกับนิสสันบางด่านขาออกจากเมืองสงขลาบ่อยางหรือจะเข้าเมืองก็ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านฟังเพลงกันต่อนะครับสำหรับพ่อหลวงแผ่นดินของสอนชัยเมฆวิเชียรจากบ้านปลายนาเหมือนกับเพลงเด็กส่งมาจากบ้านปลายนาเช่นเดียวกันนะครับเราฟังกันอีกสามผู้นานเพลงในรายการ

0: เอกลักษณ์ไทยของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผู้ประพันธ์เพลงนี้ก็คืออาจารย์เป็นศิลปินแห่งชาติอาจารย์วิเชียรคำเจริญลพบุรีรัตน์ซึ่งประพันธ์ให้หลายสิบปีแล้วสำหรับเพลงนี้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ให้คนไทยเห็นคุณค่าของความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยมีกันมากมายทีเดียวนะครับนอกจากจะมีการทักทายยกมือไหว้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ยังมีวัดวาอารามมีอาหารที่ได้รับรางวัลระดับโลกนะครับขึ้นชื่อกันว่าส้มตำหรือว่ามัสมั่นหรือจะเป็นต้มยำกุ้งเหล่านี้นะเป็นที่เรื่องลือกันและก็ยังมีเพลงไทยเนี่ยเป็นลูกทุ่งไทยที่กำลังฟังกันอยู่นี้นะครับเราก็จัดตามคำขอของคุณผู้ฟังกันตลอด2ชั่วโมงประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์17:05 น.จนถึง19:02 น.2ชั่วโมงในการร่วมกันนะครับอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งไทยไม่ว่าจะเป็นเก่าใหม่ปัจจุบัน0843002556094356391นะครับได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตแล้วก็มาที่รุ่งเรืองอะไรยศนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับสมัยคาสวิตเป็นพันธมิตรในด้านของอะไหล่รถยนต์นะครับร้านหนึ่งเป็นร้านซ่อมอีกร้านหนึ่งก็บริการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์สำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งมีทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองไทยต่างๆของรถยนต์นะครับไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่องต่างๆกับแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่ที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา081357424 5ส่วนโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีและสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357ครับมาถึงคนในเครื่องแบบฉบับของฐานอากาศขาดรักฐานบกพ่ายรักและก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะครับของราชการกองทัพเรือหนุ่มนปขหน่วยปฏิบัติการลำน้ำโขงซึ่งก็เปลี่ยนเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยลำน้ำโขงแล้วนะครับสำหรับทางด้านของคุณฟังกันอยู่ที่ทางค่ายตำรวจเรือชายแดนสงขลานะครับก็ส่งเพลงเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มารับทราบถึงโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับอบรมกันในวันที่24-25เดือนนี้นะครับ24-25มิถุนายนนี
1: ้โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

ก็เป็นเพลงดังยุคปีพุทธศักราช2515นะครับสิ่งครูสุรินทร์ภาคสิริครูเพลงชาวจังหวัดยะโสธรก็ได้แต่งเรื่องราวขึ้นมานะครับจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงของฐานหน่วยปฏิบัติการตำลำน้ำโขงที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายริมฝั่งโขงต่อมาทางการก็เปลี่ยนจากนปขมาเป็นนรขหรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงในปีพุทธศักราช2547นะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ครูสุรินทร์ภาคสิริได้แรงบันดาลใจจากการเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กันในยุคนั้นนะครับเรียกว่าหน่วยนปขก็มีปะทะกันบ้างนะครับพร้อมทั้งชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับความเหงาการปฏิบัติราชเวรลำน้ำโขงของฐานเรือหนุ่มพร้อมทั้งจีบสาวอีสานริมฝั่งโขงนะขยันขันแข็งทำสวนปลูกผักซี่นะเวลาน้ำโขงลดลงนะครับริมน้ำโขงนั้นก็เป็นที่สาธารณะปลูกผักได้อักโข

0: ด้านของผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอลยนและก็โรคไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านั่นเอง
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ oth

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

น้ำเพชรเพชรน้ำหนึ่งนี่ก็มาร้องเพลงโต้ตอบของคัมภีร์แสงทองซึ่งเขาโด่งดังมากในยุค2518นะครับเพลงนี้ก็คือร้องไห้กำเดือนและก็อย่าร้องไห้กำเดือนนักร้องหญิงในช่วงนั้นค่ะมีเพลงที่คัมภีร์แสงทองเป็นผู้ประพันธ์จริงๆแล้วในคัมภีร์แสงทองนั้นก็เป็นนักร้องที่มีเพลงได้รับรางวัลกันด้วยนะครับนั่นก็คือน้ำตาชายเหนือรางวัลจากวิทยุสสสหรือว่าเสียงสามยอดกันเมื่อปี2518นะครับส่วนเพลงแรกในชีวิตของคัมภีร์แสงทองก็คือไร้ทองผูกข้อมือส่วนใหญ่เขาจะเป็นผู้เขียนเองแต่งเองนะครับได้รับฉายาว่าเฉินหลงเมืองไทยก็หน้าตานี่คล้ายๆกันเลยนะครับยิ่งวายผมในยุคนั้นก็ได้ความนิยมกันอยู่แฟชั่นผมทรงเฉินหลงกับเรียกว่าเป็นนักร้องที่มีเพลงของสาวเหนือมากที่สุดนะครับซึ่งก็มีเพลงที่มีความไพเราะทั้งนั้นนอกจากน้ำตาชายเหนือแล้วก็ยังมีไร้ทองผูกข้อมือนะแล้วก็ยังมีเพลงที่เป็นตำนานลูกทุ่งอีกหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะรักพังใจวันวิวาเสียดายนางแม่คนอยากดังโดยเฉพาะเดือนรับฟ้าอธิษฐานรักรอยกระทงนี่ก็เป็นเพลงของคัมภีร์แสงทองนักร้องซึ่งเคยอยู่กับวงดนตรีของในห้างประจวบจำปาทองกันมาก่อนนะครับแต่ก็มาสร้างชื่อเสียงด้วยร้องไห้กับเดือนร้องไห้หน้าห้องนี่ใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับส่วนไร้ทองผูกข้อมือแน่นอนครับเป็นเพลงแรกในยุคแผ่นเสียงในยุคนั้นคัมภีร์แสงทองก็เป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาวครับก็เป็นนักร้องที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีร้องเพลงอยู่กับฮานร่วมกับงานกุศลต่างๆอยู่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเราให้ฟังกัน2ผลงานเพลงสำหรับน้องริมคลองสำโรงซึ่งขอเพลงร้องไห้กับเดือนและก็เราก็จัดอย่าร้องไห้กับเดือนด้วยนะครับส่วนเพลงที่1ที่2นั้นก็คาบเกี่ยวกันมาจากชั่วโมงที่แล้วนะซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาในเก็บเงินแต่งงานกับฐานพิการรักด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาและร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์ยืนคารามกำแพงสงขลาและก็อย่าลืมนะครับกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านั่นเองครับเขาอบรมกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมนิวซีซันหาดใหญ่สงขลารายละเอียดต่างๆเราก็จะมาแจ้งให้ทราบกันอีกนะครับแต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงกันนะครับมีเพลงดูใจจันทร์คงยอดรักสลักใจอายจันทร์ของเบนจามินนะฮะหลังจากอย่าร้องให้กับเดือนไปแล้วถ้ามีเวลาเราก็จะจัดอีกเพลงหนึ่งให้นะครับส่วนเพลงที่ชื่อว่าฝากจันทร์นั้นเราก็จัดเพลงนี้ให้ดีกว่านะครับฝากใจไว้กับดวงจันทร์สายันสัญญากับแววมายุลานะครับทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษจากน้องริมคลองสำโรงนะครับ

0: ก็เป็นราชาเพลงรำวงนะครับยุคแรกๆเลยทีเดียวครับสำหรับครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะครูเพลงชาวจังหวัดอุบลราชธานีเพลงของท่านนี่เป็นที่รู้จักกันในแบบรำวงในยุคท่านจอมพลสอใช่ไหมอ๋อจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลแปลกนะครับในยุคนั้นต้องการให้ชาวบ้านร้านตลาดได้รำวงเพื่อที่จะไม่ซีเรียสกันในยามหลังสงครามโลกครั้งที่สองกลับมาไม่ใช่รำวงเวียนครกนะครับแต่เป็นรำวงแบบที่เรียกว่ารำวงชาวบ้านนะรำวงสามัคคีว่างั้นเถอะนะครับมีการแจกหมวกหรือเมขลาล่อแก้นครูเบนจามินถนัดในแนวนี้นะแต่ก็ยังเขียนเพลงรำเต้ยกันในยุคที่ท่านโด่งดังและก็เป็นเพลงที่เขียนให้ทูลทองใจแต่งให้ทูลทองใจขับร้องที่มีความไพเราะตามหลักของโครงฉันท์กาพย์กลอนที่โดยเฉพาะเพลงที่ชื่อว่าเพลงแรกของทูลทองใจนะครับโปรดเถิดดวงใจหรือว่าจะเป็นเพลงที่ทูลทองใจขับร้องในยุคแรกนั้นก็เป็นครูเบนจามินนี่แหละพาทูลทองใจเข้าไปสู่นักร้องของวงดนตรีจุฬารัตน์นั่นเองนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมานี่ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในแบบฉบับของรำวงในยุคก่อนชาวบ้านต้องการที่จะรำวงสามัคคีนะก็มีเพลงของครูเบนจามินนี่แหละนอกจากนั้นท่านยังไปร่วมรบที่สงครามกลางเมืองในเกาหลีเสียงครวญจากเกาหลีก็เป็นผลงานของครูเบนจามินเช่นเดียวกันนะครับมีทั้ง 2-3 เพลงที่เป็นตำนานนะก็ท่านยังมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็คือกุศลกมลสิงห์ก็เป็นราชาเพลงรำวงโดยเฉพาะวาจาเศรษฐีหรือจะเป็นเพลงรักกลางจันทร์ไหมอ๋อรักกลางจันทร์ของครูนิยมมารยาทอยู่ในค่ายของครูเบนจามินเช่นเดียวกันเนาะเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปในชั่วโมงที่สองนะที่เริ่มต้นขึ้นมานั้นนี่เดินทางเข้ามาถึงผ่านช่วงครึ่งชั่วโมงที่สองแล้วนะครับรายการนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจากสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาวีอาร์เรดิโอนะครับหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์ต่างได้เลยนะครับเชิญที่ร้านสมหมายคาสวิตบ้านบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนนะครับและก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนกันอยู่ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556นะครับจากสมหมายคาสวิตมาร่วมกับพัฒมิตรคือลุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับไม่ไกลกับร้านสมหมายคาสวิตนั่นคือร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องทุกชนิดนะครับใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245และก็มาที่โครงการดีๆของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้าเขาก็มีโครงการปฐุเปียครับปีนี้จัดกันในครั้งที่3สำหรับโครงการ1ตำแหน่ง1ดิจิทัลนะครับเริ่มมาตั้งแต่24ถึง25มิถุนายนนี้ที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นะมีการเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมนะครับเข้มข้นมีเวิร์กช็อปต่างๆนะครับและข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนแน่นอนครับมีรางวัลเงินแสนกันด้วยสำหรับผ
1: ู้สมัครสนใจก็เข้าร่วมโครงการกลุ่มชุมชนหรือจะเป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆเกษตรกรรวมกลุ่มกันก็ได้นะครับต้องมีหลักเอกสารหนังสือจดทะเบียนกลุ่มหรือรายงานการประชุมรายชื่อกลุ่มต่างๆภาพสถานประกอบการนะครับร้านศูนย์ซ่อมทำชุมชนต่างๆก็เข้าร่วมกันได้นะครับที่24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซันสแควร์ของโครงของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้านะครับกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลมาฟังรายละเอียดกันทางสปอร์ตเล็ก
2: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

0: ครับสายันสัญญานะครับแต่โชคดีว่าหน้าเกิดมาเป็นนายคนแต่ต้องมีโชคกันด้วยแต่ทีนี้ทั้งนั้นการที่จะไม่ต้องสร้างโชคก็คือสร้างคุณค่ากับตัวเองนะครับเราต้องรู้ตัวเองร้อยคนรู้จักไม่เท่าหนึ่งคนรู้ใจหนึ่งคนรู้ใจก็ไม่เท่ารู้ใจตนรู้ใจตนก็ไม่เท่าชนะใจตนในทางที่ดีนะครับอันก็เป็นข้อคิดในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 แต่การสร้างฝีมือหรือว่าสร้างคุณค่าให้ตัวเองก็มีโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับในกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรหรือว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนรัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านี่ก็มีโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับในวันที่24-25มิถุนายนนี้นะครับพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆสนใจก็24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นี่เองนะครับรายการนี้ก็สนับสนุนและก็มีผู้สนับสนุนอย่างอู่สมัยคาสวิทบันดาลสงขลา VR Radio รุ่งเรืองอลยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357ครับขอบคุณที่ติดตาม
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com